0: ับฉันเลยแม่แม่ยันเตียงเสียงลาสมา
1: เอาแต่ว่ารันซอเล็งแม่แม่นั่นเองเล็งแม่แม่นั่นเองมึงเดียวก็มันมาเดมาตะกอนก็เกตโตเกนแม่แม่กายกสารเบเซงมาเด้งลาคูรันเดวรันสับปัดสับปัดแม่แม่เด้ง
2: นักมาใส่เกตโต
1: มาตีแม่แม่มาลุน่าน
0: ักเกมาตีแม่แม่เด้ง
2: นักมูลจูจัวเนี่ยนันนางกับโมโด
1: เฮ้ยันบอกคำมูลดิสเนมาตีจะนี่จ้ะบัวรับบัวรังบัวซีไซโย